เข็นกอดสังพร้อมมาโอบอ้อมให้โอบคุณละยาแม่เอ้ยน้ำวังสังกะบ่อคุณละคุยลำเจียมยังบ่

0: าตางปูบังเตโอปีเอ้ยมาตางปูบังบานเตโอมาตางปูหยาปานตางนี่ตางทรงดีเหนือขึ้นมาดีปีลาสายแน่เลยโอ้ยปีหากเอ้ยมืออื่นนาปีเป้งก็บาอีเต่าแต่ก็นามืออื่นเจ้าแล้วนาปีลาจิลิงไปไกลเสียเตโตชิไปแล้วก็ไปดีเนอสิปันปีหางเป้งยาใส่สังเนอปีลาเนอบาเนินเนอขามป้าไม้ยะใส่เหนื่อยหนาวสังเนื้อปีลาก้นเสียงเบาโลเฮาเอ้ยเ
1: สียงหนาซอยเสียงเป็นเด็กแ
0: ก่โอ้ยปีหากเอ้ยไปตากน้ำเดี๋ยวเด็กปีลาเอ้ยเงืออยู่หนังล้านน้ำยะดิ้งหินหนเป้งเอ้ยปีหากเอ้ยเมื่อตางปูตางเข่าเตนาจังบาญะเห็นกวางแกงฟ้าหน้ามาลิงจนกายหนาสังเนื้อเป้งเนื้อเปียงฝ่าหนังล้านฟ้าหน้ายาลาผุนขวัญเงาไอเอ้ยไก่เถือนหน้านังป้ากว่างบุงกลมหน้ายามากระตากเห็นหอเนื้อแป้งเนื้ออันบ้านอนดินเดวยาไตตางมะเก่ายามหนาสังเนื้อปีลาสายแน่เนื
1: ้อ
0: น้องเป้งจังว่าหลอปีเอ้ยมันก็เป็นองค์สังองค์เต้าเตโลมันหาเป็นเขาเอ้ยสังเขาเกียแต่ไรปีลาเอ้ยบ้านเงินเอ้ยเป็นย้ำยาเอ้สังปีนังทรงจันเตโอโนยานบ่มันจริงเตเด็กเกี่ยวน้องขินเตโลปีลาเอ้ยสายแน่

0: ก็บินสายเฟืองต่อยปูเขาแดงเตโลล่าเอ้ยลำมึงเจ๋งจริงเต้จังว่าป่านั่งเต่าย่างแหลงเป้งเอ้ย
1: ซอยเสียงกันเน่เป้ง
0: เซบินไปป่านั่งวางบินเสียวเน้อบินอัดเอวจริงเต้ไป